0: าตาคิกุนุตตากายาเฮกตุลิวลวกมังอาปติกุนุนาลิงิตนิกฮิลักยอแคนาดาฮิลาตานิตากายักติกตาวิลลอนาปตาอิเกกุวิกุตตาวตุตุลอนามติกตามักกวาคานงอาคิโคราคาลุกเลาะมังอาตาอิลิกาคาลอมมาสุงะเตอะปิโลคมังเอนามานักเตกะญักลุนี่เป็นตัวขนมอาคิคุชาร์นักทำคนยังก็ศึกษาใกล้ตักกันนักอาคิคุยนิลล็อกตัวบุตรอาจิลูกันนี่ติดตัวอักรานิอักทอบุ้ม
1: ด้านน่ะเอาเลยโยลี่เอาข้าตัวสิมันกูสิมากระเวดตัวสิ่งตัวด้านน่ะเป็นเรื่องเล่าเต้ขันวิลามังอาจิยงเล่าปัตมานะ
0: เออนุนวุ้งมีน้องตุกแคนาดางินนังเมตอาจิลูกเราก็ล็อกตัวกี่เฮนี่ที่จะเข้าเฮียตัววันเลเล่ล็อกให้บักหมดตั้งแต่ว่าแกนี่เนเธอร์แลนด์สมิฮิลันนี่กดฮอลลังกูนักก็วิ่งยกเต็นน่ะแยกแวนฮิวสตันอัปเปอร์เล็อกให้บักหมดอามิฮูนิกอินุกนิกกินน่ะเอกยกตุลอกมังอาอินุยอิลาอินุยอุนักเขาหิงนิกที่จะเข้าตัวมาล็อกมากี่เฮนี่ตั้งแต่ว่าแกนักมีตัววังอิสุนิกับลุนางูนักอิสุนิกที่จะเข้าวาล็อกเงี้ยมาว่าอินุยขันกพี่ยุลล้อมงาตีอีกอย่างนักเขาลุยล้ออยากมาทุกทีนักเขายุลล้อกับเตะกอแต่ไปขัดตัวแกเลยล้อขึ้นมาอยู่
1: แต่มันเป็นเรื่องเรื่องเสียวขนาดเลยอีพินาล้อปะอีลิสัยติดที่แกขลาวกับเสียอีหลังนี้อีหลังกู
0: อีอัปเปอร์ยาวยุลล้อทุกท์น้ำมาขลาวมงาตอกว่าตกตะบุตรไม่ล้วงมงาตาอกตักสุงะแล้วน้ำมักตกอินเออเขาหิงิดเขาที่แม่ตัวเล็กที่กูอักโขงนี่กูบอกตัวเล็กนี่ลูกิตอุบลุนีนุ่งตัวเล็กนี่ลุงนี่ลูกิตเตะเชียงอินุหิแม่ตัวโอ้ขั้นหลักที่แม่ตัวรุ่นตาเตะอาคิคุยนี่ลูกเล็กมันก็กูเตะอัลลิมาด
1: ขนมลิปปิกุสุปิทำไมน่ะเอาเลยโยเลอติดสินเอวขัดตัดตัวโอเคตัดตัวแม่มาลูเอาเลยโยเลอติวัตุนีอาจจะกินตัวเดียวมาแต่สนักขัดตัดติลูกีอินุยต์เอาเลยโยเลกันนั่มเ
0: องอันนี้ก้าตัวนี้คำพูดนี้เป็นคำตุนนั่นลูนังเงตุอีลังเงตนังมีเนกอีกปิงนิลีอีลังเงตปิลาวขมายุนิตฮิวลิปตินิกอัตุลาวขมายังนิกอินุเฮริลาวขมายังนิกอาจจะกินตัวนิกปิวลัวเลกับตาคังงูกิ้งเมียมาลูอินุงนุยนักตัวอ่างก็ล้วงนักปัดแต่อีกนี่ดาวตุกตัวยุลัวก็ลูนิดคุยนักยักตุกน้ำก็ยักตุกแต่อีกนู่นนุยลงอีปัดตาตัวก็นั่งมีนักพี่ร่าขับตาอุนิกาตัวบุตรตัวหักตัวยักร่าขับมาตัวอุนิกาตัวขลุกตาบตา
1: ดาวันนี้ติลุสีดาวันนี้ขัดติอัลโลยูเลียติอัมมาลูตากัวลูอินุยดาวันนี้ขัดกิจติกติงอะไรก็สิขันวิลาวไปลินโนทำมันนะ
0: คุเวนนาเวลาวโอคาจักรสุกิตขันนกอโคนนึกขลอกมังอาตาตอกขันนกอีกปิงนึกขลอกมังอาตาขันนกคุเวกยาขลอกมังอาตาหุนะอายุกนั่นละหุนะอายุกนั่งละขัดจิงลุกตาขุดะอายุกติกิลาวตะวุฒอายุกนั่งอุติกิลาวตะวุฒขัดจิงลุกตามัตตาคิเฮนิอัมมาตาวนุนันลิบุตโอเคออกตักตรงมิวเตอร์บลูมาอีหลังอิดขับลุนานุนังัดนี่มิวเตอร์บลูติกอัลลอฮ์กัลลอฮ์ลูติกตัวฮาบลูกิตเตอร์นิกาตัวงิดนิกแคนาดาเตอร์ฮิลตานีอีกกว่าสามีนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ตาวันนักมิวต์ตากายเฮลกโลกตั้งงิดนิกเตอร์ฮักคิดจะโลกมันจะเตอร์เทกันทิฟนาลักสุกะขนกเตอร์อักโคงนักจิกิยูนิกตระกมงาตาเตอร์ทุกิฮินาโลกลง
1: ดักยาเลวนักอินุนุดพิลเรียกยาวเลียตุนังนิงาเงื่อยุกยาขับไปขานุทำมันนะกายุสเนียงนิงาเนตาวงะสิบุเลมุ
0: อีอีกยกตัวตักลุตะกิเฮนุกมันทำมันนี่เจ้าติกิจวานักเจ้าเนกอายุงิโคกัลวักตัวกิเฮนอีกยกตัวลุตะกิเฮนเจ้าเอาละชนักมิด directing พิยุลวักลวักลุตะเจ้าติกิลวักยากนั่นลุนนักอีกยกตัวลุตะกิเฮนุกมันกินอะไรก็คันักไปเลยตุลัวแล้วก็เป็นตามันนุนอวุ่นมีพิลวัตตุลูกอีกอายุต่อเชลูกก็ลอกลอกที่สุดอ่ะนุนอวุ่นฟิล์มเดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นคุดเด็กกว่าคุยกันยักกันนกตามันอักกินเขายุลล้อนักมังอาทอัจจิเลงนั่งมิดกันนกอักกิยุลล้อมังอาทเขาเก่ามึงคุดนุนอวุ่นเก่ามึงคุณนุกเขาจีเกอ

0: แต่กิเฮนิวโลกหมดอามิฮูล่วงหมดอีกอายุโลกตุนิกอาใครคุยติลุตะปีโลกตุมิดลาคลุกวิลเลียมสันติดกับโลกมาเยบุตโอคัลมาคัติกิโลกตุนิติกุตสมเนกบายน์ธรรมานิอีขลุงมิวต์เนื้อคงูมิวต์อีกอายุเชลุกโลกหมดอาการกิยังโลกตั้งเนี่ยจิลโลกขาดนัตะอีกว่าสเตซี่และอลิเซียตั้งแต่ย้อนงะ north of doors ตั้มานี่พิลกันโลกมาแต่อินุยตั้มานี่อีกอายุแค่เนี่ยพาลกว่าโลกมาแต่ตอนนั้นอิสระเชลก็โลกมาที่มาอีกขั้วมีอยู่แต่เนี่ยคงมีอยู่แต่คุยกันบักก์คุยอะไรกันบักก
1: ์คุยนั้นไม่เป็นตั้มานี่คุณนักตากัน
0: นี่มัดน้ำเอรี
2: พิลตั้งวักทีตั้งแต่ยักษ์เรือที่วินิจฉัยตั้งพิวัลเลียพิการักปง
3: Ulla kutta CBCu kautta tämä pivalleen. Uvanga kausaanutto. Tako nilan kanira tulagana muuttu sakatseu hattatui kubakmi. Tako uiviti tuinnakti teraksima dun. Isumalu tiki jaujut nunavimmi. Tako inui katutjahan tiki gijangit. Taima tako isumalu tut ilangit nirawakaktut jangin matam.
4: Tämä on nunavin muotoak suni suneta hangittok. Tai maingin et seak suni luami suni ukiuni.
3: Takun nailak William Tagunnaak angajokhaanga avatak Cultural Institute ila pittu kalikajikun takkua kubak miuttei nirwaareaktulaakti lukin. Isi maaluttua misui nunavin miut ilaut jaangin mata. Tai maa takkua tusakat seit mitsaanut uiviitti tuutuinnaak mata.
4: Tapping ni imma ka tap sumani akilang itugalo kisani inum maria pikpo makko nagling nakpakune kablo na toron nang itut wiwi titoron nang itut anong makko nirwak pakjun
3: takong ilak nirwak tulagi kubek mi kalautut tamatuminga naluna sila ng itu kisani tako tilijaw lao mata kubek mi wiwi titut ukaw si kan maligaw duning aktuning tay malu atakko uibi titu kaluna titu lu alan atako ilaw kujilaw galaw matago kasi ani anget tawlaw ngitun atako uibi titu nakakatu bi tusagat sa kanet ilan nirwago sa kanet ilugin tay matako katu bilayo jawlaw tun katu di tay matilisililaw tun atako kaujik kaya ako titay kaluna titu uibi titu lu alak titaw gala tunyo katu gaya hatun.Julie Saint Bernard Dorlet, Dorley, tana, ukhati ujo, nirwatu lirajikun no Quebec, me ukhala uktu kengun lapamigo, nirwati lugin, atako amishui, nunalin ni tun, katimakata ukhata lilao mata amalo inuit, nunalin ni, Cree, Naskapi, tay matako akaw ng leo tuni, tusakti tau lao, si majuit, tukisillu tillu.Tai ma am ukhalau meju nunavi me am suit uibi titu hale ma runangitun tai ma tamanna akau ngelle rotau tu na realing ukhare kanela tu na hanu tu rote chami go sakhi kanne re hatuin sibulla pa chemi ata ko tu sarat chau ju titu khane bi kununavi me pijau chima gonnar ne ala tuit khauji kege rotuit inutitut uibi titu khalluna titullo.Inuit haudisakti hanuit eli mana mohamanik tuomi haudisakti hattuit itautu tsiaruni hattatunut suka haloa muti mingin takuolu tau sita magijaudunun avumme haudisaktiin kiinausakni tunijauloktu Arctic Nets ukeutaktumut tuangajunui ukeutaktumiunum tai manu takuonun hakaaksi majui ukeutaktumiullu haudisamningit sivulle pautau hujain.Joan Hillulaka tänne ikätimäjiu kattau uhalautu tänne la kamahatauniaktu hamanettuami tai mago amishui tautu tsiakunne simamata hamanettuami suka haluani kumun
5: Iginut ajili ootimi tiki haikapta so tiki pat kauiha gauluni Imma ka hibunang mo asingin nuta kawi sa kutini ane ang kay kutinik. Imma ka inuit nunangan nutikibiyo na yakpuhut.
3: Adjile kutin.